0: ดีดี
1: น้ำมาจากไหน
0: อ
1: ัน
0: เต้ไม่เกตาอันแนงลาจูลูแบลูแบอันแนงเหลียวแรงบ้าจะลายบิงโกอันเต้อปีวิแรงเก็บตู้ดูแลเดดีดีเต้ลำโพงกาดวงเบจ้าลายเต้ลำโพงกูเนียงเศรษฐียาเต้เบบาฟ้าเกอูแรงผู้ฟายเอาแหวกเต้มาจ้าตายกามิดูไอ้มางั้นเต้ดีดีดูแม
1: ่เอานะ
2: anak kita mesti ke atur penglikun pajala lut namo kebah kita nak

ไปกะกูไปยังไปหุ่นเลยกะหุ่นรถถ่ายละอองกูไปสี่หาอุนันที่นอกละอันไปเอฟเอ็มไปยี่ถึงกะ